0: ระยอดกระชั้นเสียระยอดจะรอดหลั่นโลละเลยสั่นเลยรบารีห้องอยู่ว่า
1: ลาเรกามาเลยล่ะ
0: เรกามาแล้วสุราห์